0: ฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง
2: That you can do anything you want to a woman
3: My body we really talking about my body

0: ากอันนี้มาด้วยเอ้ามันเวลามันจะกลายมันสิมันจะไหลมานั่ง
1: Bienvenue sur France Inter. Mais non, c'est une blague, c'est Ayoli Radio. La radio.

0: ่ะแค่นี้มาด้วยเอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง
1: Radio. Ouais, c'est une spécialité culinaire aussi, non?
2: Alors.
3: Oh, I'm sailing away.